เอาเวลาขณะขณะตัวต่อหรือจะมองขณะอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าจึงมุ่ยตัวมันออกปันดาเนาะไปเลยมันค่ะเอาแต่บางสิ่งจะก็ขณะตัวต่อขรังปันดาขณะตัวต่อขรังปันดาว่าจึงขณะตัวต่อหรือจะมองรักนั้นจึงขณะอะไรไม่แต่บางใจจึงก็ถูกในสิ่งที่กระงมันอะไรแต่บางจึงก็บรอกหรือจะมองชีวิตขณะมันไรสิ่งไหนขณะตัวต่อขรังปันดาว่าจอตกเรื่องไหนรองน้องเบลเลคันหามไปขณะตรงไหนรองน้องเบลเลคันหามไปจีนี่เดจึงจอตโน่จีนี่ปานดานอจึงหามจากไหลมาบ้าจึงจอตโน่ขาลูกเอ้ยจึงมาตรงไหนเนี่ยจีนี่ปานดานอจึงเอาไปกินเอาลูกเอ้ยจึงคุ้มกุ้งลังนันนี่บ้างเอ้ยจึงมาใส่ตกไหลเนี่ยจีนี่หามจากมันนี่รองน้องจึงทักปลายาวิไปปลายวิจึงตอนนั้นเองนางไหลเอาไปเสียจีนี่ช่วยนาชิกมุงจึงหามจากมึงต้องขังแกจึงจะสะใจกับพ่อหนุ่มจึงลงอีรีต้องไรแน่อาบงค่ะหามจากมึงนี้ช่วยมูลมนตรของในจึงใช้ชนะทางแกชนะกลายอยู่พอดีก็จึงขณะไรเนี่ยขณะตัวตัวรู้สับมึงอาศักก็กบังชาลายาวิก็บรอกรู้สับมึงกบังขณะยาบาลูกค่ะอ๋อจะรู้ขณะไรเนี่ยไฟดีเบลัยขณะตัวตัวรู้สับมึง